0: of Thai tradition as well.
1: Yet this foundation is built not on stone, but on the devotion of its guardians. For Korn is more than just a performance. It is a universe of artistry, masks, costumes, music, and movement.
2: เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาติไทยเราซึ่งอยู่คู่ชาติไทยเรามานานหลายร้อยปีเพราะนั้นถ้าคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมโขนให้อยู่คู่ชาติไทยเราต่อไปแล้วอะไรจะบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือชาติไทยเราเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องสืบสานต่อยอดแล้วก็อนุรักษ์ให้โขนคงอยู่คู่กับชาติไทยเราตลอดไป
1: He is a bridge between the human and the divine, between the story and the stage. And in his quiet workshop, the epic of Korn is already. Metallic threads, sequins, mirrors, and jewels are stitched into sacred patterns that have barely changed in hundreds of years. There are no shortcuts, no machines, only patience, memory, and skill.
3: มันเป็นงานละเอียดมันเป็นงานมีขั้นมีตอนของเขาถ้าหลายคนทำงานมันก็เสร็จเร็วแต่สำหรับแม่เนี่ยแม่ต้องจะทำตั้งแต่ต้นจนจบชุดหนึ่งก็ประมาณ1เดือน30กว่าวันก็ตีซะเต็มที่ค่ะชุดหนึ่งก็หลายชิ้น7ชิ้นขึ้นนะ
1: These costumes are heavy physically and symbolically. They force the dancers to stand taller, straighter, to move with care and precision.The garments themselves guide the performance.
3: ชุดที่แม่ทำเนี่ยแม่ไม่เคยได้สวมใส่หรอกลูกแต่พอไปอยู่บนเวทีอ่ะพูดแล้วขนลุกว่านี่ไงฝีมือฉันนั่งยิ้มอยู่คนเดียวยิ้มเนี่ยแบบน้ำตาไหลอ่ะ
1: The costumes may give Korn its grandeur, but even with all this artistry, Korn is still incompleteIt is the performer who breathes life into gods and demons. The body becomes the final canvas, trained for years to speak without words, to tell the story through every gesture, every glance, every breath. To perform Korn is to surrender the body.

0: มา
1: ทุกครั้งที่สวมหมวกโขนเนี่ยครับมันคือการสวิตช์ตัวเองเปลี่ยนไปเป็นรับบทนั้นๆบางคนจะบอกว่าหัวโขนเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมแบบมองไปมันก็คือหัวโขนแต่ว่าในแต่ละศีรษะโขนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของเขามันมีบทสำคัญของเขาในตอนนั้นๆปัจจุบันโขนเนี่ยครับก็เหมือนลมหายใจของเราที่แบบว่ามันขาดกันไม่ได้มันแยกขาดกันไม่ได
2: ้ It takes more than a decade of training before dancers are ready for the stage. Their bodies must be conditioned like athletes. Their movements are sharpened like blades. Only then can they master the
1: เจ็บตัวกดดันคูดูมันเป็นการพัฒนาด้วยทักษะการจดจำใช้ร่างกายจดจำจากนั้นถึงจะมาพัฒนาว่ากระบวนการต่อไปคือคุณเริ่มคิดในบทนี้มันต้องเป็นท่าอะไรในทำนองเพลงนี้มันต้องใส่ท่าอะไร
2: A corn performer does not just play a role he needs to become it the hero the monkey warrior the demon king performers will spend their lives embodying a certain character
3: onceYou are selected as a monkey dancer. You're gonna have to be a monkey for life, but you can change the characters within that category. So it is a very specific form of dance. That's why it's regarded as a classical performing art of Thailand.
2: For Master Bank, it's the ogre.His hands tremble with energy, his eyes fierce behind the mask. Centuries of stories flow through his body until human and myth are one.